0: รานกับยังกะเคตันแทนกะนะอาลุงมาจงมาจกูเอ็นเอกวนเอ็นยามลานาดะปีรลาจีดูจอลมาเรนนมเรนปีรกะนะชินบอยตันกะจวาจวนกูกะจวาจกิคิเทกนมอาเชกวันปอลิกบรานมาร์เกอินคันกับยังกะเคตันแทนกะนะเรนวารีรานงองเงินกูเอ็มันตีนอินชิมนมแบนแรงตัดดูกายนภัทบาคกอลกวนเจรเรนมบนมชีมาร์เกอินยามไดตันแทนเรนคอยนกิดอคอยเวดเดลกอกควินคันกะจักปิงคิดคิดกัดกะไดตันแทนกะนะเกอลุงมจงมาเยนเคตเอมันตีนกะนะเอโทมัสโทลทิงอินบอกยาลเบนยามกะเกนอบังยามดากะโชกยามกะเกนบายอลองปันวันอิชอลเคชาบัตตัน
1: อาร์ทำไมจะไ
0: ปยันคินเจยจะพยลทันรานชิดินมิดกางวันเบทอนบิกกาตัวทันคุยินลุยยาเอกามโยกะดะกามดุยรอดยาคักไอเชลทัน
1: ไอชีดีตัวเป็นพิ่งน้ำกูจองมุกสุเลียเชกคาร์โลย์ฟูลไทม์ไทม์ดูให้ชอลเลอร์ลิมิตเพื่อคนกามิดกูนชอลดิตวันเดย์เรสซิงไอเชกันไอเชกันเลี้ยวลาคุลดุนเดลบีลุยรัสวันละรัสเดย์ตัวเป็นอโลย์ฟอร์ลองคือมันก็เกิดขึ้นก็คือดัมมันว่าเราโอเคยังว่าลูรัส because in more who work กายพินิมันวิกเกนวันวิกเกนแล้วคือนายมีสกุบแบบนั้นแล้วคุณวิกเกย์ครับแบนกามเคกระดิ่งเรียลสัตว์นั้นแล้วคือเนี่ย try บัลเดลพูจินคุยมันเนี่ย try บัลเดลพูจินอินเทอร์วันเดอร์พารันอินเทอร์นักเกิลไว้ตะการกัน because it's not easy to พูจินอินแต่นักคอยคอกเนี่ยคอยคอกอัดแตกเด็กคำพัลมีสกีนั่นแหละกายถ้วยออรอรีรานพัลไว้คุณเล่นลูกมีสกีอัดไว้Lakin, acha rogam, wadiya bai, kadi al kaloi, ken, ya yoga koi wan ke loi ke kuma na koi wan ki hiro commit both side, kading, tig bai.

0: ตอนนั้นเชิญแล้วชมจับได้ดีเนี่ยจนล้านเสียเยสินี่เนี่ยจันทร์เรบีบีซีนับไว้สินี่สาดินี่บับบี้ตอนสั้นสุดยิ่งมันลึกเหงาดีด้วยยี่ยงลูกงานงานชีกูมาตัวไหนบุลุสุดเลยกุลตมังกายเย่พิจารเจ็บปอ
1: จงดูอะไรไม่เล่นเลยดูสูบยาลุชิฮาเลชี่จงดูเนี่ยอะไรเข้มแข็งกูรอเนี่ยพิชิตตัวมันลาสุดหาการจงโน่จงจี้อะไร
0: เสด็จไปกับก็บลูบุตบอทับอะไรแต่ข้ากระดานสมัยงี้ด้วยสุดดีกูอินเดียแต่มาตัวเล็กเลยมาจากมาดรีนเดย์จ้าจ้ารู้มาปามจงโน่ก็ยิ้มมามากมายทองสันสุจีพันธ์ดีเทิงเทิงขันทายาดุยมีมาเนี่ยยี่ลงกันในการชิโกยามาโมฟูโลมันงานสัญญากรุตมะกาทูกุสเลมิสจูลีบิชโชกาเปียวาเรดาบีพันธ์ดีเทิงเทิงขันทายาเรลูลูกองซันทองสันสุจีโกเชชินลุปีบุกุเลดูกาตองสุบาเรมันงานจิมบาเรกรุตมะกาทูเรนิดากันเยลุตโบซีเวดคุมากรุตมะกาทูกุสเลกาคุลูเปียวสุตองสุเกราบาตัวฮะพี่ก็เลยเดินไปดีเรามานี่บิดอกก็จะเข้าบิดอกตัวยาวเด็กขาได้ตอนสั้นสุดจีเอชินีริกูจริงจริงมีมียงเกดเอลูตัวก็พยาวเลยมันนี่จงน่าสกุยนี่ตอนสั้นสุดจีมุริมานี่จีบันปันดูนี่จีบันยองดูพยามานี่จีบันกัตถาดูดิโชพันธ์สีขาดาดิชิเดลูตอนจีเน่มุยวากามิวกันนี่ก็พยาวเลยสกายได้มุมยามยุบอยากวัดโชกาจีริมานิจิบันยองดูรีพยาเซมาพังปังกระเดดูรีปาเวงง่ายเทมเน่พันธิขันเดลูมุมยามยุกังอาวิชิกุบยาวาเร่ปลุกจมูกเน่จอมบยาพันธิเดสรากุมติยาเดบุลเล่ริมยุกังอาบยาวาเร่แต่ข้าเชื่อปีเน่ตอนจมูกเน่อิดายามิมาเล่ตอนสันสุจีเย่ชิสเซตนิมวินีเทมานิจิบันกามิโรติกตอมายุตันวิดีโอติงเอดูมันเน่สุดูมิวต์มิริฮาแงงดอจินยูเปียเซมูปมางางาคาวินเน่ผู้เพื่อนพันซีเทนินดาคังเงียจังตียาบาเดมเลบโนดามิมาสตรีดูเยลิจังกับดิคาเดคามูริจังเลบโนสตาร์ดิอาบาเวเนซงซูสังไงยาวที่ส่งยาเดลูเลบโนยาชิดิกาเปียบาเดสุดท้ายการทักกันมีได้ฮิสปุลาเพื่อนเนสตรีดูจ้าดิคาเซย์จินยาบีเดียจามากุลูสตรีเยเดคามูริทับปอลาดาบาอิสราเอลสิ่งที่ยินดีตรงนี้เมื่อเด็กกับเนปาลียาเยกูพิมพ์มาทักจัดเอลดูเลบโนซูยาตรินทานาดีกับพี่บาร์เดฮิสปูลารูกองงานในพิลโลตเข็งลาเดยาริกูพิมพ์มีรอตุ่มพิมพ์พิคดาลูอิสราเอลกับพี่บาร์เดบอลิเวียมาในงานสิบายกูที่ใกล้สีเดย์ทริปปองปองมีอาซัวสนับสนุนส่งต่อในยีด้วยซูยากับดีกับลุกมาตมังกับเพจงเนตบอดินิมุตคุยาบีนายแบงจามาบอลิเวียตำนารูริโกเปสกาแนงงโกเยบอชินิจิญญาเลบาเดคู่ตบอดุนิเจเทมาเย็นตำนาอิบูมูริสเนสัสเดโดยาเอริยากาสนับยาดูเพริโกเทตุเอมันทาบาบูคู่ตำนาเยเยบอจิญญาเจจาวลันดาจีซาซาซีวาปิสุทามูริโกชินลิโมบอลิเวียสเดกาลุปังเกอานายาชิตัวบาเดจำเนียงเงาไปงาดาดูเสียงเว้นตะคุติมาเสียชีเดตังเวียจูเซ็นทรัมพิเกบิโดเนโซลุตมาสังกายกูเสียงถึงท่าเดจจังเย่บอกเกษียวเว้นนันเอกาพยาบาลเองดีลุตมาดีเอที่แกขยามุชินีแตงดากูติชามติยาติจังเลตุดูกาพยาบาลเองกลุ่มยุกาดีดอนมาจีนดาดูเสียงเว้นเย่พยาบาลดูกาทรีบีจินดูทศิตาสินทาดูลุตมาดีฮาฟอจินเสียที่ด้วยขันท่าดูดีลุพยาบาลเองฟอจิงฮาลุงสิบเจ็ดเนี่ยจะบอกทุกพี่บีโร่พุทธศิริเนี่ยสิวาสัญญาทุกคนมาต้องอยู่เรื่อยได้รู้พิสิทธิ์คุบาปากีสถานน้องมีพม่ามีมือนายจุลินิทัยยาเขยันคุเรียมาเวทีสิ่งเนี่ยแลมบีปงพ่อเขมุนคุจังยาดักคนยาวที่สุดหน้าบาร์เดปัตมาปงเขมุกาบุรีกากุบายการสิงห์กบจิมัททากเกบีนับปงเขมุกาอริกาได้